ละอองยิงีเงียดอนลังริงคัดฮากันีบัดเงินเสจบแต่ว่าริกปอร์บจากิจิงจาวสโนซีฮากมารียงฮาวากิลังบอร์ดิงรูกิดูกับอินเทอร์เน็ตกัมทริกัมนเรย์กิเอร์เวฟจากออลินเดรีดิโอกิดังยายเอ็มกิเอ็มบาร์กับอาคาจวานีกับกลาลองกับลินตีจิงเอ็มกับว่าเป็นพยังยี่กิคินตีนกิบเป็นสโนว์เซมกิจิงพท่าบันยาลดีบันยาดาบัดกิคูบอร์จงกิจิงเกิร์แมนกับคินตีรู้ยี่กิจิงลองเบียตลีกิจงงี้ฮากับปอร์บังงี้งี้โดนคำเอยากากับเป็นคนมาวิ่งงี้บังงิมจุลองมารวยได้ชิชาบัดยี่กาตางี้ออกมาสักีลิงบากิเท็กซ์เมสเซจกิจงพี่มอบังงี้จิโอนะกับปอร์จีงีลองวัลดางีดอนมารวยยังริ่งยิ้มสโอมารวยนมารบากีดอนกีเวย์พัดกีแฟมิลี่เมมเบอร์จากาอาคาจิวานีแต่คุณกิตากีกระโวงีจิโอคุณตากีเมสเซจงีจิโอทีพีนี่เอ็มงีลาบันอ่องบักรีดิโอกับเป็นยิ่งโซยากีดอนอุดจงฮีแต่คุบเลชิโบเน่ปะพีละเป็นลองยังงีคุมชีบันตาจากาจิงเอ็มบอมมันกสิงจงพีบัดกับปาร์ล็อกบัชญะจงพีling ba man laka ayom jong gjing im te yai ngap ya ka fm jong fi ka akashwani fm jong kat pangi dang yai teng man rakhi ya ka jing dap khandai phos nem jong ne gjing let ka ba itan han

บันป่อยชากตากะท่องติอูอองบาอูลาดามนุมนัวนะพีนับแดงอาร์งดควรบันดิงก้องควรบาอาร์อูอูละบันวันรายากตากะอมกะบดอนฮาชิแดงซุนกะตากะอมกะบลาดอนลูปาคลัมดอนมนุมนัวบะปันดับคลัมดอนมนุมนัวบะเพลียวติอูลาดาดอนอูนัวอูนัวอูตาอูไว้นับแดงกิตาอูบละบันวันรายาคตากะอมกะบดอนฮาชิแดงซุนที่อุ่นยอบันพองยาคาตากาปันสเงียดเอียมที่อุ่มแมนบันิงกองลาพุชังอุคลมลาอุ่มปาราอุบาร์อุลาลาวันวันระยาคาตากาอมกับดอนฮัชิเตงซุนบัดอุลายอยาคาตากาแคทเอียมเตียกาอมอายุคาตากับดอนฮัชิเตงซุนกับบาคลมดอนมนุมนุบปินดับเลนิบปลิวยาคาตากาอมโอเคปาร์ลองเงียบเลยยอยาคาจิงกิลีyes กับดอนกับจิงทอดฮักLight mentan le se ka don ka jing thot ha ka ha ka ban pin yo sngaw ya ka jing ki liro te yes ngan ong sa shi se te ha ko yo por la don wo yu se mo bo don argot ki khon te ta se mo lat men ka la de ka por yo u bo un it no ya ka khat ha we na pa den ki ta ki khon te u le kom no u ong un ai da ka we ka thong ya ha ya ki ta ki khon ba bat u ong ba la u la da u wei na pa deng jong pi u la ban wan ra ya nga ya ka ta ka ka ba don ha shi teng suin u ta un yo ban phong ya ka pan sing at im ti un men ban ning kong u la per shang la bat yai per shang ti u klem la bat u para u ba ar u la la ban wan ra ya ka ta ka ka ba don ha shi teng suin ti par long ka ei ka ta ka ka ba don ha shi teng suin ka ba la don lupa klem don manu manu ba pendap la ni ba pliew ya ka ta ka par lo ye shem ta pa ye ki jwa ba ko da sa fra sa ni we not our lie iwe ka ba ngana ap ye ki jwa ki jong pi ngin ya ngap ru ya ka to ga ni ki jing ruai ba ngin ya rock lang ha ka pan unlimited

0: โอเคพาร์ลอกเตียงอะไรอยู่กิจุบับหังนี้คินเดียตเลี้ยงงานปุลีเนาะยากินกิจุบับกิบักกิพาร์ลอกจงงี้คิลพะกินกูไปก่อนก็อุ้มสลับพีอาร์เจมังไอไอชาโอเคก็อุ้มสลับก็หาบชักคันโดมัวไอชาติงอองยี่พีก็อุ้มกับดอนฮาชีเต็งซุนโอเคต้องเงียบประชังใส่กินกูไปกิจุบับงานปุลีHi RJ, ko om jer pi terai. Okay, ko om jer ro kampat day he. Nang tau pede. Hello, hello RJ Caribbean. Kum no filong. Menemen step ngadang ken mau yu pi hinray menta fila. Don mo fi RJ. Sngow ba ai biang gajing keli nga klem yok sngow ni kong da. Ni nga sngow tenat shibun kong da. Nga ro ngalak ken mau yu pi. Ti hinray ha kini kita yo. Nga don ha kemet ka bom da.คลั่นบ้าเตียงอะเข้มยอกบันวันวันนี้ชิมบันตาบัดพี่หากับฟันอันลิมิเต็ดเตียงอะไองูโยบเล่บันอะสงวนตนาดรูปบังลายอกบันวันนี้ชิมบันตาเบียงบัดพี่หากับฟันอันลิมิเต็ดบันตากับสงี่เตียยสกองดาพี่องไอเบียงกับจิงกลีแต่อับซาชิพังปอดม่วงอันปุลีชวายากับเวกจูบับhello กองกองกับจิงกลีบันตากับสงี่กับลองกับเอชิชาโอละดังอย่าถูกประเดี๋ยวเป็นสองกับสักชิชาโอเคว่าละกับตารุงานเปรชังจุบับละกับจุบับละกับไดเนกาลัดอุบะนิงกงวัดวัดดักโอ้ inilah jubab syabar jong uput mo te tong mlilei tongan pulih hi yong wat no da kadok skai ben chat ipa henry yo ya kata kum ta wat no da ublang ban chat ong shimpa ka ni kata ka dei ka serwa ban aya ukpa tangkum tahi ibaba nanar tiang okey ka serwa tengah tarai kam kam don hashtag sun mo baba okey ti tom lei lei ke jing persang ke jong pi ngas ngau tenat ban yo wan puli ya ke jubab ke jong pi ru te yes ka jubab jong i ba na na lau sok tun dengan sa puli sa kam shi pang por mo te yes ka jing kli na ke benta ke jong pi ha benta ke singi ha ke fun unlimited ke long ba ชิซิมลาดอนอุเวสเอมอุบดันอาร์งุดกี่คนเดี๋ยวดาวสเอมอุลาคัมเตเมนบอลาเดรุกปอร์กจงอุบันไอตีโนยากะแคทสเอมฮาอุเวนะประเด็นกิตากี่คนเดี๋ยวอุเลียกุมโนบอุนชูไอเบกุมตูรุกัสงอบะอุสงอบะคัมเดเดี๋ยวอุไอดากะเวกะกันจาคอมเพติชันอุอองบามะนุมะนุบันปอยชะกะตากะทองเดี๋ยวบัดกะตากะทองกะลงคุมนี่อุอองบาลาดอนอุเวนะประเด็นจงพีบันวันระยากะตากะอุมกะบะดอนฮาชิเต็งซุนเดี๋ยวอุตาอุลาบันยอเอกะแคทเซมเดี๋ยวแกเอกตาก็อมกับบดอนฮาชิเต็งซุนกับบดอนฮีแคลมดอนมนุมนุวันเป็นดับและในวันเพลียวบัดกันดอนไปหางตาเดี๋ยวอุตาอุปราวะอารุลายอบันวันราเอกตาก็อมบัดอุลายอเอกะแคทเซมเดี๋ยวแกเอกตาก็อมกับบดอนฮาชิเต็งซุนแคลมดอนมนุมนุบ่เป็นดับในบ่เพลียวเอกตาก็อมบัดพระเอกิจุบาปกิจองพี่เฮาขึ้นได้ซอฟราซานิเวยนอตอาร์ไลอีเวอีเว
1: Wants to connect directly with the heart of Meghalaya? Akashvani Shillong and Akashvani FM Jongpi is your most trusted and powerful platforms. For decades, we've been the local voice resonating from Shillong to the remotest villages, building an audience that is both vast and loyal. Your business needs to be where the people are listening.And they're listening to us. We offer you unmatched reach and deep credibility. Whether your message is in Khasi, Jaintia, Garo or English, we have the flexible advertising spots you need during the most popular programs. Don't just advertise, connect. Let Akashvani Shillong be the bridge to your customers.Contact us at 0364-222-4153 or email us at airshgcomm@gmail.com. Akashvani Shillong, your voice, our reach.

โอเคฟารักกินีกิจูบาพังนี้งันปุลีโนยกีกวัยเดียนกวัยอินีเวละดำเดย์ก็อมสลับละเดย์ก็อมมัดมังไอไอชาโอเคไอชาคำปัดเดย์กตากิจูบาก็จบไปสกวัยอีดูดูนามาปุชังงันจูบาคลุมอาร์เบนมอลละบันเดย์ก็อมงับพีอาร์เจดูดูนามาปุชังโอเคคุบเลชิบุนคำปัดเดย์ก็อมงับรู้นังตาก็ชีแตงสีประสบบักยาพีกองกองอาร์เจทางตัวงาทารายกิเดกิอมมัดพีมังไออิบาเฮมาร์งาร์นะอมตึงตังอาริบอยดิสทริกโอเคอมมัดรูมปัดเดฮีเตสตังบาลังดังเงินช่องเงินเฮียร์ก็มั่วชีแตงสุนยินเป็นเจ้าตะโกอมมัดมั่งอองยาพีก็อมก็บดอนะชีแตงสุนก็ตาเทลเดย์ก็บุรอมยาคุปาชุดอะไรมออาร์เจโอเคตอมเล่ๆพาเบจิกิจุบาบกิจองพีคัมเพร์กุมโนกุมโนรูมาอุสลับเนอุลอออพีทะไรงาชุจุบาบคลุมาร์เบจตองินยะเปชชูชูกะจุบาบงิยอสะกะจุบาบกะบะคุมโนซาชิเซ